0: ดเลยไม่มีปัญหาละในเรื่องที่จะมานั่งแย่งว่าใครจะเป็นแกนนำใครจะเป็นแคนดิเดตนายกอะไรอย่างเงี้ยคือคุณณัฐพงษ์เองก็หมดสิทธิ
1: ์
0: ก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคเพื่อไทย
1: ว่าแต่ว่าตอนนี้คุณร้อยเอกธรรมนัสกับคุณทักษิณดีกันยังไม่รู
0: ้ดีกันแล้วงั้นจะมีข่าวนี้ออกมาใช่ไหมล่ะ
1: อ๋อเรื่องออกปฏิญญา
0: ใช่ไปปฏิญญาโมนาโคคืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะคุณทักษิณแล้วแถมร้อยเอกธรรมนัส
1: นายกเขาไปกะเขากลับตักแล้วนะส่งถึงรถเลยนะ
0: ไม่แล้วอย่าลืมว่า132เนี่ยนะแล้วพอกล้าทำมารวมกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะสลายประเด็นปัญหาม ีเราไม่มีเท่าทันทีฉันประหลาดมันไม่มีเงื่อนไขที่มานั่งว่ากันแล้วอะเพราะว่ากล้าทำมันไปรวมก
1: ับ
0: พรรคเพื่อไทยแล้วไม่อยู่แล้วอะเพราะนั้นคุณจะมาบอกว่ามีเราไม่มีเท่ามันก็เป็นเงื่อนไขที่สามารถจะจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นจุดนี้เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นที่ทางคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยพูดเอาไว้ในรายการแปลกเนาะ
1: ทำไม
0: คือคุณจตุพรนะคือสัปดาห์ก่อนไหนก็ไม่รู้เนี่ยสัมภาษณ์คุณจตุพรไปยังมานั่งขำกันเลยหัวเราะเฮ้ยคือคนดูเนี่ย 500,000 กว่าคนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนถึงดูแบบล้นหลามเยอะขนาดนั้น
1: เขาคิดถึงคุณตู่จตุพรกัน
0: ช่วงหลังคุณจตุพรเนี่ยออกทีวี
1: ไม่ช่วงหลังแกหายไปนะ
0: แกมีแกออกรายการประจำคือตอนนี้แข่งกับคุณเทพไทยแล้วคือคุณเทพไทยมาบอกเลยคุณเทพไทยบอกว่า
1: แต่เหมือนก่อนหน้านี้คุณจตุพรแกจะออกหลายช่องมากกว่านี้แต่ช่วงหลังแบบออกน้อยก็เลยแบบ
0: นี่เวิร์กพอยต์เขาคว้าตัวไปออกประจำ
1: การประจำ
0: ใช่เหมือนคุณเทพไทยอ่ะ
1: ที่ออกสแตนดาร์ด
0: ใช่อะไรเงี้ยอย่างคุณเทพไทยเขาออกสแตนดาร์ดกี่อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งแต่ว่าคุณจตุพรเนี่ยออกเวิร์กพอยต์เห็นบอกว่าเขาจองตัว2ครั้งต่อสัปดาห์นะ
1: โอเค
0: ก็นี่คือพอหดนี้เนี่ยคือคุณจตุพรเนี่ยพูดประเด็นเนี้ยไม่ค่อยมีคนดูอ่ะ
1: อ้าวเหรออ
0: ืมคือแปลกว่าทำไมถึงไม่มีคนดูซึ่งหนนี้นะคือคุณจุฬาพรเนี่ยอุ้ยชัดดาวพูดทีเดียวชัดดาวเลยเนี่ยพอพูดถึงหนนี้คือคุณจตุพรเองเนี่ยคือพูดประเด็นในวิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการเมืองเอาไว้แบบน่าสนใจเลยทั้งความเคลื่อนไหวในการเปิดตัวของคุณทักษิณแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ซึ่งมันน่าคิดนะเพราะมันเป็นไปได้เหมือนกันน่ะคือคุณจุฬาพรบอกเลยว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองในช่วงนี้โดยเฉพาะกับเรื่องของคุณทักษิณด้วยเพราะว่าตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ยกับการปรากฏตัวออกมานั้นหมายความว่าคือกำลังจะบอกเราว่าฉันกลับมาแล้วนะ
1: เนี่ยเล็กก็แปลกใจว่าอยู่ๆแบบไม่ทำไมแกรับงานนี้ของใครอ่ะ
0: ตั้งใจอยู่แล้ว
1: ของ
0: บริษัทเอกชนครบรอบ30ปีเลยไม่รู้แล้วก็ไปปาฐกถาอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ดีก็ปรากฏตัวออกมาเพราะนั้นเนี่ยคือณตอนนี้เนี่ยไอ้ความเป็นไปได้เนี่ยในการรวมตัวกันเนี่ยการพลิกขั้วจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ไม่แน่ไงใช่ป่ะ132บวกกับพรรคประชาชนอีก120เนี่ยมัน252แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยโอ้ไม่แปลกเลยแล้วพรรคประชาชาติเนี่ยจะไม่มาเหรอพรรคเพื่อไทยอยู่ที่ไหนพรรคประชาชาติก็มาแล้วเดี๋ยวรวมกับพรรคประชาธิปัตย์อีกพรรคเล็กพรรคน้อยใครก็อยากเป็นรัฐบาล
1: ถ้าไม่เอาพรรคประชาชนนี่เสียงพอมั้ยพี่
0: ไม่พอ
1: เนาะ
0: ยังไงพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกแล้วไงว่ามาคุยมาคุยเขากวักมือเรียกสักขนาดนั้นแหละแล้วเรื่องมีเราไม่มีเท่าก็ไม่มีเงื่อนไขแล้วใช่ไหมในเมื่อเนี่ยไปรวมกันแล้วสลายแล้วทุกอย่างก็ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของพรรคเพื่อไทยโอ้โหเนี่ยมันก็เริ่มจะเห็นภาพของการพลิกขั้วออกมาเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญจะเป็นตัวแปรที่สำคัญแล้วก็มีโอกาสเลยแหละเป็นโอกาสอย่างมากในการที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นในการอภิปรายไม่ว่าวางใจครั้งนี
1: ้ถ้าแบบงดออกเสียงอะไรเงี้ยเหร
0: อไม่ถ้าเกิดนายกเกิดอะไรขึ้นมาไง
1: อ๋อ
0: ใช่ป่ะ
1: ถ้าโหวตไม่ผ่าน
0: ถ้าเกิดไม่ผ่านปุ๊บอะแล้วคืออย่าลืมนะว่ายติอภิปรายเนี่ยมันจะกำหนดเอาไว้เลยว่าคุณไม่สามารถจะยุบสภาคือถ้าคุณจะยุบสภาคุณต้องยุบสภาคือถ้ามีกลิ่นอะไรไม่ดีปุ๊บเนี่ยคืออาจจะยุบสภาก่อนได้เพื่อที่จะหลีกหนีประเด็นที่ว่าถ้ามันมีการโหวตเวิร์ดอะไรขึ้นมามีปัญหาขึ้นมามีอยู่ทางเดียวคือนายกต้องลาออกเมื่อนายกลาออกก็ต้องเปลี่ยนนายกใหม่นั่นโอกาสที่ในการที่จะเกิดการพลิกขั้วทางการเมืองมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นสูง
1: อ๋อนายกช่วงนี้เลยต้องเช็คเสียงนิดนึงใช่ไหมว่าจะครบไหม
0: คือตอนนี้คือคุณทักษิณเนี่ย ถึงบอกว่าคุณทักษิณนะปกตินิสัยแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยคุณทักษิณจะไม่ยอมอยู่ใต้อานัตของใครทั้งสิ้นแล้ววันนี้กับการปรากฏตัวของคุณทักษิณเนี่ยนะคือก็แปลกใจนะว่าปกติเนี่ยอะถ้าคุณทักษิณเงียบมันก็ไม่ได้เงียบซะทีเดียวนะคือหลายคนก็มองว่าเงียบก็จะเห็นใช่ไหมเคลื่อนไหวที่คุณทักษิณไปพบอะไรนะผู้นำที่มาเลที่อินโดเนาะนะแล้วก็ปรากฏเป็นภาพออกมาม ันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วอะที่จะปล่อยไอ้ภาพเหล่านี้ออกมาใช่ไหมให้ได้เห็นว่าเนี่ยฉันก็ยังเคลื่อนไหวอยู่นะและไอ้การเคลื่อนไหวของของตัวคุณทักษิณเนี่ยคือหลายคนอาจจะมองว่าเงียบแต่มันไม่เงียบมันเคลื่อนไหวที่มันอาจจะไม่โฉงฉางอาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่มันจะอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังและเราก็ได้เห็นแล้วไงว่าไอ้การเคลื่อนไหวของคุณทักษิณเนี่ยมันมีพลังไม่มีพลังแล้ววันนี้ก็ได้ฤกษ์ในการเปิดตัวกับการออกมาแสดงปาฐกถาพิเศษคือแม้ว่าไอ้การปาฐกถาพิเศษอะไรของคุณทักษิณเนี่ยนะมันจะไม่มีประเด็นอะไรมากมาย
1: พื้น
0: ใช่ก็แบบแค่บอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยอ่อนแอนะต้องรื้อโครงสร้างครั้งใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็เตือนว่าให้ประเทศนะต้องเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะที่มันจะกระทบกับความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศแต่ไอ้การปรากฏตัวคุณทักษิณนั่นแหละคือเรื่องใหญ
1: ่
0: เพราะมีเหรอถ้าเกิดว่าคุณทักษิณต้องการจะเงียบอ่ะคุณทักษิณก็ไม่ต้องรับงานนี้เนาะ
1: ใช
0: ่แต่ทำไมถึงรับงานนี้ไง
1: ก็ยังคิดเลยว่าเอ๊ะเขาเกรงใจก็ยังอยากรู้เลยว่าเอ๊ะต้องเกรงใจมากๆหรือว่า
0: ไม่มีอะไรหรอกนะที่คุณทักษิณจะต้องเกรงใจอ่ะถ้าเกรงใจมากๆก็คุณหญิงพจมานนั่นแหละแต่เนี่ยคือคุณทักษิณเนี่ยกลับมาครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะบอกทุกคนให้รู้เลยว่าฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้วและความยิ่งใหญ่เนี่ยมันกำลังจะกลับมาสำหรับพรรคเพื่อไทยที่โอ้โหใครจะคิดเนี่ยว่าคือพรรคเพื่อไทยก่อนหน้านี้บอกโอ้คือคุณได้แบบ74เสียงเนี่ยงดหน้าเนี่ยตายแน
1: ่
0: คือมันไม่เห็นวี่แววเลยนะคือมันลำบากมากสำหรับพรรคเพื่อไทยที่แบบจะตีตื้นขึ้นมานี่ไงโอ้โหใครจะคิด
1: ครอบรวมเนี่ย
0: แล้วคุณทักษิณก็สามารถพลิกสถานการณ์กลับมาได้อะ
1: โอ้แล้วเมื่อวานวันเกิดคุณอุ้งอิงก็โอ้โห
0: เล่นใหญ่มาก
1: เล่นใหญ่ชมพูปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
0: เนี่ยให้มารู้บ้างนะคือระดับตระกูลชินวัตรเนี่ยร่ำรวยแล้วนะแฟนคลับก็ร่ำรวยมากนะ โอ้กับการที่แบบโอ้โหจัดแบบจอ LED ขนาดนี
1: ้ Forever นะอะไรนะ
0: ชินวัตร Forever
1: เออชินวัตร Forever
0: เขาเล่นใหญ่มากเลยโอ้โหแล้วกลางเมืองเลยนะคะอย่างพวกบรรดาแฟนคลับดาราเนี่ยไม่แปลกใจนะเพราะเขาก็ทุ่มทุนของเขาแบบนี้อยู่แล้วไงแต่ไอ้แบบแฟนคลับการเมืองเนี่ยอะไรมันจะรวยขนาดนี้นะ อะไรมันจะรวยขนาดนี้รวยแข่งกับตระกูลชินวัตรเลยนะเนี่ย อะแต่ว่าเนี่ยนะคือความเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรานับนิ้วกันมาเนี่ยอะก็อย่างที่บอกมูฟังกันไปนะว่าเหมือนจะเงียบแต่ก็ไม่เงียบสำหรับคุณทักษิณคือก็จะเห็นได้นับตั้งแต่ที่ไปพบกับทางอินโดมาเลแล้วก็มามีประเด็นข่าวปฏิญญาโมนาโคแล้วก็มาปรากฏตัวนี่แหละแล้วก็มีกระแสข่าวเรื่องของแดงบวกเขียวและส้มก็กวักมือเรียกฉันแบบคือฉันจะจอยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มาบวกกันก็จะได้เสียงนะคิดดู132บวก120ก็252ละและทีเนี้ยหาอีกเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ได้เป็นรัฐบาลแล้ว มาวันเนี้ยคือต้องบอกเลยว่าการเมืองเนี่ยโหช่วงนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปเนี่ยจับตาดูให้ดีไม่ธรรมดาแล้วล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องจับตาดูพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณทักษิณเป็นหลักเลย
1: แล้วก็คุณครูใหญ่ด้วยว่าจะรับมือยังไง
0: นั่นน่ะสิอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอ้การต่อสู้กันซึ่งมันก็ต้องพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะเพราะว่าคุณเนวินเองเขาก็จับตาดูหมายถึงว่าคือเขารู้ทางอ่ะเขารู้ทางคุณทักษิณมาโอ้โหคือสนิทชิดเชื้อกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอ่ะเช่นเดียวกันกับคุณจตุพรเองเนี่ย
2: MLMs Vulayam Petra Vipendura Sidium at a Karate in the Kalangalile, Inavada Dipadilana Karatakali, Tundu Vadakamadi Pundu, Purla, the Riana Chathi, Pertu Vadakamadi Pundu, Palvi, Vimersaning and Mundu Padakamarasil Vadakil, Munberakan Pundalagil Dana, Sangam Turachaha in the Palvi Rasikit Particle Munda Kapata Varaka, the Adipriaha Kunda Sidical and Rinali Patrick Eleven Rekandana. Tisatin Kuril, Kurti Rekhad.
3: The Morning Brief.
4: அனைவருக்கும் கரம் தந்த பயணத்திற்கு உறுதி கரம் தந்த நாட்டிற்கு உயர்ந்த 30 வருட விசேடத்துவத்தின் பெருமிதம் பீப்பிள்ஸ் லீசிங் நம்பிக்கையின் முதல்வன்